ักยังบาลายะบุญยังสาปุลังกนาฮาริยะตาอังเกะตาปังไอฮาดาปติยังกาลาดันกานุงยังมุนีกาสุลยังตังอิ